憂いの恋だね。君を褒めたのかい、自分の闇くんね。ラボンさん、バキハンマンラロイ。โอ้ยฉันเจอที่ทางเงินกันเรียนคุณเดินเงินเมาหน้าบ้านมันโหดเกิน